มันเล็ดหนาวก็เล็ดหนาวก็ท้องสกนานี่คุยงัดต้มยอกคำนี้ตอดนายกค่ะตากักลุกีลาปุตอังเลวาสมนี่จักนักลูวัวตักเจ้ากะฮามตัวก็ท่านก็ทวงกดนี่ลูอักกะอักกะสาวขันรุ่นเกิดตามสกุลตัดต่อปิ๊กติกลักษณ์หกปุตตะกักลูกิตากะขันักลูดึงตะกุยทุนสังเงาหน้าตาตะความขวังกุตะมิกลมิกลงูสขุดฟุตลูอังลานีลูตะแปกลูตะความตะกะขันักลูนีอิลัมนุนลูปักตะกัมตะสิงตะกัมตะอัมนิกัมโยคานินนังกากัมตะกันกุเซมักลูตะอักนัดวิเก้าฟุตกิตุขไปกัดมแก้วแก้วขวัดนุลักกับฟุตกิตุขไปกัดมแก้วโดยนุตันควงกุดแก้วขลุดจากนักวันีตามานะควงกุดอาตุกงัดโคลีแนบุตตากักตากักตากลุดอินขุดฟุตลูอังไงกันนักนิสงาลูกีนาโอซูมินาคิตามากุตัยอังไยกัมตามันนัดสักนควังกุตนุนลิตนาโอตคลโคลีนะมยอกตกากามะจาลิสุอาสินกิลงุคนักอักกัสาวกทานิฟะอานาปุตควังกุตากันโฮสงาวนากุAs-asin gilingu gomag dagwam As-asin gana kwaani Seara gaklugu galaagu Gaklugu ganamji Gaklugu Kwi ngal Angriw alga Matul ga Llin Dan gannungo Naglu Gwall As-asin gilingu gomag Gan galaagu Zuu nada ganamji Yuu nada inglu gilu nilu Asahanak dod na yw'r llwn gydwch anag a Madr yn lag allwg sali Dyma ni in the 70s, 80s, 90s Dod gyn gyda berlwg i chwi nga Dyngfyllhon gadaw gwt Angliw allwm ni Matum tagam nasini nipsilga amsgayok. Nikilungun kam skulami kalaku silakto. Kan kutaksugi. Huangkuta ang lisim ni nipayit ka sa kasko. Sa lisu nainami kurfi huangkuta. In mupaglogo ni gahjupaglogo curfew katakan hal curfew kan utkalo tatoy so tam kingo ni yutakit kanatang napaw na ni nunabo tayo klo ni takit kaktay rin kwakak na unam ktokin takit skit for kwilat hundot what Tohi gamgat hwn. Unw gwmi nid naw naw chdw. Da chi tlchi bidwlw dyng. Damai chdama gwt gichdi gyn gilyngw madw mygllw curfew mygla nŵn amdala legan bil am unch gwt sen unch gwt segan Dyma hwn sali danghlwg o chwangw dyma i ddimiw dde. Llallw ganghwt gdwllchat eldrad. Ganghwt gdwllchat
Илумун саттайгуутгцаагаллаа